0: ใช่ละธรรมดาเดียวยันวันคาลิกาเพื่อนเราบอกใช่เดียวปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีโฮปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีโฮ
1: ปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีโฮ
0: Namaskar, I am Adhikari. Kapa Arwaile Uthunte Ulunza, Radio Sapalta.
2: Radio Sapalta, 103.4 MHz.
3: Unnama Live.